0: started off at Muay Thai, 7 years old, won lots of national titles.
1: She had more than 200 Muay Thai fights.
2: ถ้าเจอพวกนั้นอีกครั้งที่เขาพูดดูถูกหนูว่าหนูเป็นหนูคงไม่พูดอะไรหรอกมั้งคะเพราะว่าการกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดเสมอค่ะแล้วหนูก็
3: Now she's crossed over from Thai boxing to mixed martial arts.
4: Loma is just an absolute expert.
5: She was literally born and bred a fighter. Now she holds the hopes of a nation.
6: Oh, man.

0: หนูไม่เคยคิดเลยค่ะว่าหนูจะได้เข้า UFC ค่ะเพราะว่าตอนหนูต่อยมวยไทยใช่ไหมคะทุกคนจะเดินมาหาพ่อหนูแล้วบอกว่าโอ๊ยหนูน่าจะเกิดเป็นผู้ชายเนาะถ้าหนูเป็นผู้ชายนี่หนูเป็นมวยเงินล้านมวยเงินแสนแล้วพ่อแม่สบายแล้วแต่เสียดายที่หนูเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: The first and only fighter representing Thailand in the UFC

0: ครอบครัวหนูเป็นครอบครัวที่ยากจนค่ะบ้านหลังเล็กๆแล้วก็ประตูหน้าประตูหลังบ้านก็ไม่มีเท่าไหร่ค่ะอยากทำให้พ่อกับแม่อยากแบ่งเบาภาระแม่แล้วก็หาตังค์ให้ได้เยอะๆค่ะเพราะว่าอย่างนึงก็คือแบบเด็กมีรายได้ด้วยค่ะแบบแบ่งเบาภาระจากพ่อกับพ่อแม่ส่งตัวเองเรียนแบบนี้ค่ะมันเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วแม่ก็ทำงานเย็บผ้าค่ะส่วนพ่อก็เป็นแล้วหนูก็คิดว่าหนูไม่อยากให้แม่ทำงานจนแบบหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะต่อยมวยให้ได้เงินเยอะๆหนูก็เลยอยากต่อยมวยเก่งค่ะหนูเลือกมวยตั้งแต่แรกค่ะในชีวิตหนูหนูเห็นพ่อหนูอยากเท่เหมือนพ่อค่ะมันไม่ค่อยมีผู้หญิงต่อยเท่าไหร่ค่ะเหมือน
1: จากนั้นมาก็เห็นพ่อต่อยก็รู้มาเขาอยากต่อยมวยก็เลยต้องทำให้เขาจากนั้นมาก็เลยมาทำค่ายมวยเล็ก
0: ค่ายมวยของพ่อรุ่นมีค่ะเริ่มต้นแต่หนู7ขวบค่ะก็คือแค่ทําให้หนูต่อยพ่อก็คิดว่าหนูเป็นผู้หญิงพ่อเหนื่อยแค่ไหนหนูก็บอกว่าพ่อรอปอให้หนูหน่อยแต่เราก็มีหมีเป้าพ่อก็จับมอนนี่คือจุดเริ่มต้นของค่ายมวยรุ่นมีค่ะตอนที่หนูต่อยมวยครั้งแรกซ้อมมวยครั้งแรกนะคะพ่อจะแขนกระสอบถุงปุ๋ยไว้ตรงกิ่งนี้ค่ะขอบคุณต้นมะขามมากเลยค่ะถ้าไม่มีต้นมะขามก็ไม่มีรูปมีแน่นอนค่ะค่ะการที่หนูชกมวยครั้งแรกนะคะหนูยังจำหนูจำได้เลยค่ะหนูบอกหนูจะต่อยนะพ่อหนูจะต่อยหาผู้ต่อยให้หนูได้ไหมพ่อบอกหาแล้วไม่มีเลยลูกไม่มีผู้หญิงตัวเล็กเลยหนูก็กอดรถมอเตอร์ไซค์ค่ะร้องไห้หนูบอกหนูไม่กลับบ้านนะถ้าหนูไม่ได้ต่อยมวยอะเอาค่าตัวหนูไปให้หมดเลยหนูแค่ขอแค่หนูได้ต่อยมวยค่ะแล้วก็ไปได้ผู้หญิงคนนึงค่ะน้องเบนซ์มาต่อยมวยกับหนู
1: ต้นต่อย2ไฟ3ไฟประมาณต่อยไม่เรื่อยโลมาก็เริ่มหัวสมองนี่ใช้ได้เลยพอโลมาเป็นคนสู้ชีวิตมาเตลิกไปเรื่อยเรื่อยโลมาก็ประมาณสัก9ขวบคนเริ่มมีชื่อเสียงก็พาไปชกชนะผู้ชายจากนั้นมาก็มาต่อยกับผู้ชายอีกมันมีตัวต่อยแล้วก็เลยต่อยกับผู้ชายลองดูลูกสาวไปต่อยมวยข้างในก็เป็นมวยแบบว่าต่อยยากคู่ต่อสู้ก็สู้ก็ยากเพราะเขามี IQ สูงมีเหลี่ยมมีอะไรทุกอย่างรุ่นมวยเก่งมาก
0: หนูชกมวยไทยมาแล้วประมาณ200ไฟค่ะพอโตมาเรื่อยๆหนูก็เริ่มค่าตัวเยอะขึ้นค่ะหนูก็แบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ได้เยอะจ่ายค่าไฟทุกอย่างเลยค่ะหนูแบ่งเบาได้เยอะกับพ่อกับแม่ค่ะแล้วก
1: ็พอติดทีมชาติถ้าได้เหรียญทองก็มีครั้งหนึ่งได้เหรียญทองก็ได้1ล้านก็มาทำสร้างบ้านให้พ่อแม่ก็ได้อยู่ได้บ้านหลังใหญ่ก็ย่นโรมาเขาทำให้
0: ตอนนั้นหนูก็เก็บตัวทีมชาติอยู่ที่ค่ายจันทร์สุรัตน์ค่ะเอ้ยขึ้นไปปั้มให้เขาหน่อยได้ไหมเขามาใกล้ขนาดนี้หนูก็ขึ้นไปปั้มเขาตัวใหญ่มากอ่ะแล้วหนูก็เอาเขาล้มค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกเอ้ยสตรองมากเลยหนูก็สตรองอะไรเนี่ยหนูก็ไปเรียกดึงแขนเข้ามาเขาพูดอะไรบ้างเนี่ยเขาแบบเป็นโปรโมเตอร์ของอินวิต้าสนใจไหมMMAหนูไม่รู้เหมือนกันMMAคืออะไรแต่แบบหนูก็อยากต่อยหนูก็อยากลองหนูเพราะว่า
1: คิดว่าลูกไปเพราะมันไม่ใช่เดียบมวยไทยเห็นคนไทยทั้งประเทศเข้าไปเขาก็สู้เขาไม่ได้ทุกคนพอลูกไปถึงจุดนี้เราก็ว่าลูกทำได
2: ้ Loma she fights with swagger
3: aggressive start big clinch
0: การชนะในรายการอีวิต้าสำคัญกับหนูมากเลยค่ะเพราะว่ามันเปิด

0: เปิดโอกาสให้หนูเข้าสู่ UFC ค่ะ Loma Lukbumi victorious for the first time in her pro career แล้วมวยไทยสำหรับหนูคิดว่ามันหมดความท้าทายกับหนูแล้วค่ะแล้วหนูมาสู่ MMA หนูคิดว่ามันเป้าหมายเดียวของหนูตลอดเลยก็คือ UFC เท่านั้นค่ะ
1: Loma Lukbumi Welcome to the UFC Loma Lukbonmi, the very first fighter born in Thailand to sign with the UFC. Proud moment for her and her people. She gets to represent her hybrid Muay Thai style to the masses. They touch him up and straight to work goes Lukbonmi.
2: You can see the difference in somebody that has that kind of background in Muay Thai. Oh, beautiful elbow.
3: This is a Muay Thai clinic.
2: Her stand-up, fantastic. Her clinch game is going to be better than anybody in the division. There's not many women that are going to be able to match her style.
1: Loma Lukbumi!
4: Lukbumi, the very first Thai representative to step foot onto the hallowed canvas of the UFC's octagon.
0: หนูไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นตัวอย่างอะไรเลยนะคะแต่แบบมีเด็กๆในมวยในค่ายที่แบบอยากเป็นเหมือนหนูน้องสาวหนูก็พูดเหมือนกันถ้าส่วนน้องสาวหนูค่ะน้องแชมป์เขาก็บอกหนูเสมอเลยค่ะว่าเขาอยากเก่งเหมือนหนูเขาเห็นหนูเป็นไอดอลมาตลอดเลยค่ะเพราะหนูต่อยมวยใช่ไหมคะเขาอยากเก่งแล้วแบบอยากมีเงินแบบหนูที่ให้พ่อกับแม่
5: แล้วหนูเจอครูปรับเก่าหนูรู้สึกยังไง
6: ถ้าเขาต่อยมาเท่าต้องต่อยกับต้องมือสังสม
5: ใช่และแก่ทาง
6: แต่เขาบ่สูงเขาก็บ่ชนะเขาจากที่เ
5: ลยไหนดูลูกเอากันวะ
0: ค่ะนี่เป็นสนามมวยอบต.พทัยรินทร์ค่ะเป็นการที่แบบอบต.ส่งเสริมมวยไทยค่ะรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมาที่นี่ค่ะเพราะว่าหนูต่อยมวยตั้งแต่เด็กๆที่นี่แล้วมีชื่อเสียงตั้งแต่ที่นี่ค่ะแล้วการภูมิใจที่แบบเด็กๆทุกคนที่หาเงินได้ส่งตัวเองเรียนได้แล้วก็หนูโตมาแบบนั้นค่ะหนูอดทนมาตลอดแล้วหนูก็มีวันนี้ค่ะหนูอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะหนูอยากทำให้พ่อกับแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยไม่เคยยอมแพ้เลยสักวันค่ะ
7: สมัยก่อนพ่อก็ทำแบบลุ่มๆระดอนตอนนี้พ่อก็ตั้งใจทำบ้างก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาวันนี้ลูกบุญมีพอเราทำความสำเร็จได
0: ้หนูอยากให้เด็กๆนะคะที่ยังดูหนูอยู่ตอนนี้ค่ะอย่ายอมแพ้นะคะไม่ว่าวันนั้นมันจะเลวร้ายแค่ไหนหรือว่าเปิดอนาคตเปิดโอกาสให้เด็กๆค่ะ
7: เห็นพ่อก็อยากเห็นเด็กทำไม่ถูกใจแล้วก็ทำเองบ้างล่อเป้าบ้างเพราะว่าจะทำไปเรื่อยๆก่อนจนลูกหมดพอเราก็ต้องอยู่ก่อน
1: Meet Loma Lukbumi who's been fighting since she was a kid
0: เกิดมาในครอบครัวที่ยากลำบากค่ะยากจนค่ะแต่หนูก็ไม่เคยยอมแพ้เลยสักวันนะคะหนูไม่เคยยอมแพ้เลยในสักวันนะคะความฝันอย่ายอมแพ้กับความฝันค่ะ
7: มาต่อเติมบ้านแล้วก็มาตั้งยิ้มให้พ่อ
1: With an unlikely road to the UFC a fighting pioneer in her native ThailandLoma Lukbumi looks to continue her climb in the UFC.
7: แล้วก็ซื้อที่แล้วก็ทั้งทองทั้งอะไรก็เขาซื้อให้หมด
4: She holds the hopes of a nation that is so big in Muay Thai.
8: Oh, she might get this. She's thinking about it. There it is. Loma Lukbumi.
7: ส่วนลูกสาว3คนก็เขาช่วยพ่อช่วยอะไรทุกอย่าง
0: ที่ช่วยให้กำลังใจหนูค่ะขอบคุณมากค่ะภูมิใจมากๆค่ะแต่ถ้าไม่มีพวกพี่เขาที่คอยสนับสนุนแล้วก็อยู่เบื้องหลังหนูก็ไม่มีวันนี้แน่นอนค่ะ